0: ในพี่สู่เรื่องใดตัวนั่งไปอยู่หลังคือซอกช่วงสิ่งพอพักประกาศนี้เหยเจียมของชุมตอนใดจะหลังคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เหยก่อนนำสงจอมตัวล้นนี่เหยผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเติมไปในวิชูวิหลังคือซอกของชูสิ่งร้อยทึ่งนี้นี่เหยก่อนนำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก้มาควีทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมเป็นหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อเฉื่อยไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจัดยาหนาวก็แห่งเชื่อเฉื่อยเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแมงในวันในอีควาติโบกุ้งดันป้อไปชุดความแข็งขวานนายสิ้นชุดดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชาติจำพนมาบังบอมาเชื่อใจและชี้ชูชื่อว่าสิ่งเจริญชูยิ่งจะเด่นดังสั่นลึกความที่เด็ดโดดเพ้อลิ้นทันลิจิวีว่าชอบเดี่ยวลำมีเหลือเงาคือคนหนึ่งที่ปานเซนดาวคือเช่นชักผัวการจบดั้งมาไม่เท็จติดเย่ชื่อคือเด็กที่กับพ่อชอบเลี้ยงบุตรดังเราชักตอนนี้ด้วยตอนเด็กคุยเกือบคุยยาที่บ่าแม่มังไทยดังเราหลังบิดทางนี้ก็เป็นเด็กซึ่งจะเด็กแม่ชอบคนวุ่นยิ่งเหนื่อยบีลำอันทัดบาดmùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh cha và con và thánh thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cuốn sách Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và lặng dương lòng cuốn sách của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót Chúa.